0: สีลังคุมพังอามังบางจีโลโลโวหามสีบังดูดามนอนข้างยาสีนอนบีจางเรลียางอียากดิมตอนเปดอันตังยางเรอาลาสีนอราบิมังบางสมดำเสียงปังยางสีสมดำเสียงปัง
1: ลาปวนอปอนังลิตุมอสอนอสอนคาร์บิลุนบาริมอาร์จุเอกลองตังโลลาเกียกาชวานีดิพูนอนสตูดิโอกุริยาปอร์ปอร์ภัยทรอกซีเพลงที่ดอกดอกโลลาสินังลิตุมเดลฮีเป็นกับปัจเจกฮินดีอาลัมเป็นบิร์ตาอาร์จุเอกลองโปลาเป็นปอร์ภัยทรอกซีรามินิทพอปอร์นังลิตุมเดลฮีเป็นเลทฮอดกับปัจเจกอิงลิสอาลัมเป็นบิร์ตาอาร์จุเอกลองจี

อันปูทอดอาสัมปรีอันรุนรุนหุมรีสิอันขับรีโซโลรีโลดีหุนโซโลรีนี

0: เอออัลลูปัดดุนนังป้ออ
1: ืม
0: อัลลูปักรอสนังป้องปาร์เกลาตุมเอออาซูจองซีดูลูปลุเตลา
1: อื
0: ตุ
1: ม
0: ม
1: อื
0: กุ
1: ม
0: ปุลุมาเอจิกลุยอนทอมพลีนัง
1: อื
0: ก
1: ม
0: ็อาซูกจุปัดเฮดแฮ
1: อ๋
0: ล
1: อ
0: าล
1: อ
0: ุ
1: ๋
0: มห้อง
1: ออ
0: ตุมตาอาซูกปาใจจีอาอาจิกลุยจิกลุยอนพลีอันนังก็ลาซีลาตุมจิกลุยอนพลีอันเปลงลูปลุเตลาตุมเอออาซูใจป้องปาร์เกอาซูใจเอ็ดลูปลุเต
1: อืม
0: ลาซูอาซูบังเกอากุเออันกิจูเทคฮุดซิตาเมจิกลูจอห์นปาร์เจต
1: อ
0: ล
1: ื
0: ุเต
1: ม
0: ลาตุมอันชุดเทคลู
1: อืมอืม
0: นี่ละอันชุดเทคกิจชุดเทคว่าไม่กิจกลูยอนทอมเลยแฮ
1: อ๋ออ๋ออ
0: ๋อจิกลูยอนทอมอันบ้างอะไรเกเอกูมันนี่ก็ปังเริงเจียนนิงแห้งเกนำเจียนนิงแห้งอะตุมซิตาเมเอนำปนอุนโลละเป็นเอปังเริงซิตาเมอุนโลอะชุแรงชุเจปินเป็นซิตาเมเอปุลมาอันเดดเป็นซิตาเมทีเทลูเริงปู
1: อืมอืมลองหองอสูกีจอระบังแกนังลิตุมอีจอนะลองเป็นก็อันเสียดอร์แกนแอนลอ
0: ลานี่ตุมเกจอร์บังเกนอนเกจอร์บอมบังเกเออดีฮอกบังเกสุริพออ
1: ืม
0: อดีฮอกบังเกสุริพลีละซอนเลยแฮอา
1: อี
0: ลอง
1: จอ
0: ห
1: น
0: ้อง
1: ลองเป็น
0: อ๋อเอจอนลองเป็น
1: อืมนังลิตุมเกลองหองอันเกแฮมาลองกีปีเกสังปรดมาเตะแฮนรูละให้ห้อยสิกีปีปูตั้งแต่ละสังปรดแฮนรูเป็นอันปาร์ตาฮิเทียลองเกนำอ่านแต่ก็เป็นเนปีปีมา
0: อาหุดเป็นเกแฮนรูสังปรดสตัมเมปีเลยแฮดี
1: อ
0: ละ
1: ื
0: เป็
1: ม
0: นอาหุดดาเกลา
1: อั
0: อี
1: ง
0: ทีดัมป้อลายปัดอาร์โวละเป็นพูลกูบีอาร์โวปุนอนบันดากูบีอาร์โวปุนอนนี่ตุ้มละดิปารีตุ้มเป็นสิงคีปุเฮด
1: อ
0: ี
1: ืมอืม
0: ละสีอารังนี่ตุ้มสตัมเมกูปุลมาละสภาพามาติดีอังปังอันกิละตุ้
1: อ
0: ม
1: ื
0: เฮ
1: ม
0: กเอ็ดป้ออ
1: ืมอืม
0: อีลองดิมบีเวียติดี
1: อ๋ออ
0: ังกิละไฮส์นี่ตุ้มเอกูปุลมาอารังตุ้มหันจิคอนเทคดัมป้ออ
1: ืม
0: อิงปาร์เกลาบีเวททาเดมุนิตุมปอนจีลองห้องอพาร์ต
1: อ๋
0: ละเฮนิ
1: อ
0: ตุมท่านนำผู้เฮ
1: ออ ื
0: ัน
1: ม
0: ปาร์เกลังลิตุมสตาเมลาซอนนังบีบีเวทปองปาร์เกเออลังลิตุมลองสตาเมนิตุมลาเอลามซามาซอนสักจุนพันอาซับซูปิติแกงปอลา
1: อ
0: ซ
1: ื
0: ี
1: มอืม
0: ลังลิตุมสตาเมนังบีบีเวทปะดอบอสตาเป็นนิตุมหวาน
1: อ
0: หว
1: ื
0: าน
1: ม
0: ล
1: อ
0: ู
1: ืม
0: ลาซอนละให้อาหารวูเป็นสตาเมนิตุมเออัดฮอกเกลาตุมเออเคไวสตาเมนิตุมปีเฮดีลองห้องพันเฮเคไวสตาเมปีอัดฮอกเกลาเอคิอุบลองสตาเมเอออุบดุนโป
1: อืม
0: เออปัง
1: ปับ ง
0: ุ
1: บ
0: ย
1: ุย
0: ดุ
1: ดุ
0: น
1: น
0: โป
1: ปะอืม
0: อืมลาลงปาร์เกอาหุดเป็นเกล่าเออเมนทูเกจอร์อบิปาริตุมลองสตาเมนิตุมเอจิคอนแทคดัมโป
1: อืม
0: ฮัลลังฮัลลังตุมลองเป็นสตาเมนิตุมเอเมนทูอาดุกอาลีบลาไฮกูพิพิเนอังซูเฮดีลา
1: อ
0: ไฮ
1: ืม
0: สตาเมลาตุมเฮกเอติติมาติดี
1: ออ ื
0: าม ลี
1: อ
0: บ
1: ื
0: ส
1: ม
0: ตาเมสภาพโปลาไฮลาตุมกัสภาลีบสตาเมลาซอนพลาสติกเป็นปาบอร์เวทปอลไฮสตาเมนิตุมวันวันเลยไฮสตาเมนิตุมเอมิกซ์ดุนปูอิงเกลไฮกิปิเป็นตาเมอลองห้องตุมเฮดีเอปุลมาเทมุจอติติ
1: อืม
0: ลาเอเมนทัวอัลลิปกิปิสตาเมลองห้องตุมอันจุยโออ
1: ืมอืม
0: ลาเป็นเกลาเอกุปุลมาเอซัพพอร์ตสตาเมอัดฮอกตุมมาบังเกปี
1: อื
0: ล
1: ม
0: าซัพพอร์ตปิโลเตมันเนลาอัสุอัสุอโคสตาเมเฮดีล
1: อ
0: า
1: ื
0: ตุ
1: ม
0: ม
1: อืม
0: ลาอิงดุกซอบมาติดีลา
1: อ
0: ซ
1: ื
0: ัพ
1: ม
0: พอร์ตสตาเมลาปิโลเตทิดับแรงละเป็นเกเฮดีลาอาลูละเป็นฮิปปี้ลากระดูกวิสตาเมลาเอฮันอาร์โวเป็นอาจัดอาฮันสตาเมลาอาลูกระดูกวิลาเอบกบกปุสตาเมปังบุยดนเมโลลากีอุบลองลากีเอกีอุบลองกีเอกับปังบุยดนเมอันกินิตุมจอกดนเอติติโลฮิทีลองสตาเมลาให้ละตุมเกนแนงอุนเอละเป็นลาเอออิลิการ์บีตุ้มชจอร์ชลาเอจอร์ลานนะตุ้มสตาเมลาเฮนรูปุนอนจัดปุนอนอาร์โวฮันลาลงห้องตุ้มเกจูเกนแนงอุนเออาร์โวฮันดูปุโรเตลาไฮสตาเมนิตุ้มปังรุมดนป้ออ
1: ืม
0: อังปาร์เกลาไฮสตาเมนิตุ้มวันปอติติโล
1: อืมอื
0: ไฮ
1: ม
0: สตาเมลงห้องพันปีติติโล
1: อืม
0: ฮิ
1: อื
0: ที
1: ม
0: ลองเป็นวันป้อลาสิปิปิโล
1: อืมตั้งแต่ลองของอาวร์นางลีเลียกุมอาวร์ก็ปะอุ่นเอเดียดเจียพันนางลีก็เป็นเอกเจริเมกอาโซนาไซแกลมแกลมมา
0: ลองห้องอาวุธจงสี
1: อืม
0: เอนังเลปูเอนังกินเลโลปูชินีโลเตเฮดี
1: อื
0: ร
1: ม
0: องมาลอมสตาเมบังจิทันพรายโลเตเอนิลิสตาเมเออดุงอารายลาซอนบับเกโฮลาซอนเฮริแกงเกโฮลาไฮสตาเมปีโป
1: อืม
0: ลาเป็นเกอดุงอารายสิตาเมลามิฮีตะเทงเปียร์โว
1: อ
0: ล
1: ื
0: าเ
1: ม
0: ป็นเพเออดุงอังแปงเฮดี
1: อืมอืม
0: ลาสตาเมปังโวยโป
1: อืม
0: อิงเกเมทอร์โปลาซัวอเมลองกปุลมาดิติติสตาเมเฮดี
1: อืม
0: ลาซอนอาซับซุปิดุนปองปาร์เกลาซีอาร์อูติติโลอาลาปอดุงอารายเฮ
1: อืมอือ ม
0: าร์อูปูลาเป็นเกลาอารอยสิตาเมเฮดี
1: อืม
0: แรงเป็นจำเอ็ดปูอั
1: อ
0: ด
1: ื
0: ด
1: ม
0: ับเอพองลาเป็นอาริกังซามเอพอง
1: อ
0: แ
1: ื
0: ร
1: ม
0: ง
1: อ
0: เป
1: ื
0: ็น
1: ม
0: ซีลาปุสจำเอ็ดติติโล
1: อืม
0: ลาเป็นเกลาแรงจำเอ็ดโลเตลาเกรงซีซีโลเตเฮด
1: อ
0: ี
1: ืม
0: ลาบลีชิงพาวเดอร์เนลาอารอยลองสตาเมทอกปู
1: อืม
0: เป็น

0: นี่ลีลาดักเทกเนาะอีกรองจุยกุศลสิกาเซมาร์ลล่ะทางอิทานิจิมะ
1: กรองจุยกาเซมาร์ลตาเช็คเป็นกุศลเซตัดดูลาเป็นอิงจินเป็นกุศลเซตัดดู
0: ลาบังเกเช็คเป็น
1: ลาบังเกเช็คเป็นกุศลเซบังล่ะลาเป็นอิงจินบังเกลาตาฮินิดูกุศลเซลาบังเกเช็คเป็นอิงจินลาสันตัดดูลาเป็นอาริกดูกรองจุยลาเป็นอาริกาเวอริมุนโปเป็นมาเตอริมุนโซเป็นกลับไปการเดินงานจัดลาสันดัดลาบังเกย์ยริมุนปุ๊บเป็นการเดินงานบังโลลาเช็คเป็นส่วนเสียบังโลลาสัตอักรงช่วยบังเกย
0: ์กลางกลางนั่งลิสิกาเซมาร์อีกมาลาสัน
1: กลางนี่ลีลากับเพลงลงเป็นเทคดุนลงปอเฮมนั่งเลือดตีนิ่งมัททับปอกุศลเสียส่วนเสียมาลาไฮฮุสตามีนิลิสตามีเฮมสตามีเมทังนายท่านบ้านอาวิสตามีลาปุกิเมทังบอร์อีเบนสตามีลาสันกุศลเส
0: ีย
1: เป็นอันเกย์กุศลเสียส่วนดุนี่ลีลาอิซิซิฮินินีลาสอนยาดแฮสตามีสอนเซอูบางพันปีดุนเป็นปาดอร์ปลุกปลลานบางกินิลิตาอปอร์อัลลัมดาดโกปลลานบางเกเป็นเนสตามีเมทังพันดอร์จิอพันลาสอนบางเกจิซิกซิก
0: กะลังกะลังนางจูรุอีกปีกลนางลิพันตั้งแต่ลากรองจุยกิบุดาร์กิสตามีนางลีนางปาร์จูเตกังจอกอีกเจ็บวัน

0: ส่งเสียสิแต่ปนปูหลักกุ้งปัดได้เป็นล็อกดัดดุละเป็นผู้ปวกกุ้งปัจจุบันเป็นอังบงอาศัยละส่วนดัดดุละส่วนทอมส่วนเพียเสียละตาส่วนเซมิละอาศัยตะ
1: กันละ
0: ละส่วนเสียละตาเสียตะละส่วนเสียปนปูละบางเกอหัวละจงเจงปีกิทิพก็ส่งเสียติอดมาละส่วนเสียละเจงสุดาอับผิดแกงแกงมาเตปัจจุบันโดนรับรับสตามิฮอลสุดกิทิพละส่วนเสียดุดุ
1: กันละกันละนางชูรุอิลนางลิพันละสวพุทธานางลิกิทันปัจจุบันทั่วปอดตั้งแต่เก็บดูเสียการจูนางลิพันอุเวกิมีอะตุมาพันนางลิลาเมรดังปรักสุ